สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับนักเขียนไทยที่ผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านหนังสือที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์ม3นะครับวันนี้ก็มีการจัดงานที่จะให้นักเขียนชาวไทยมาพบกับผู้อ่านชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลงานของนักเขียนทั้งสองคนนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักเขียนทั้งสองคนนี้ว่างานที่เขาได้รับการแปลเป็นญี่ปุ่นเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้แปลเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อนาคตในการเป็นนักเขียนของเขานั้นได้ตั้งความหวังไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามครับ
1: ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่วรรณกรรมทำได้คือทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจอะครับ
0: นั่นก็เป็นเสียงของบรรยากาศงานที่มีนักเขียนไทย2คนที่มาพบกับนักอ่านชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในงานเขียนใช้นามปากกาว่าสมุดถีทัศน์และคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นักเขียนซีไรต์ประจำปี2566โดยผลงานของทั้งสองคนก็คือความตายที่แท้ของสมุดทีทัศน์และร่องรอยของการจากลาของคุณนริศพงษ์ซึ่งเป็นเรื่องสั้นได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและพิมพ์เป็นหนังสือทำมือในครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจิรัตน์เจ้าของนามปากกาสมุดทีทัศน์ถึงอนาคตของนักเขียนรุ่นใหม่ของไทยครับนะครับว่าตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรนะครับสวัสดีครับคุณจิรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณจิรัตน์ก่อนว่าผลงานของคุณจิรัตน์เนี่ยที่ได้รับการแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรครับที่ผลงานตัวเองได้รับการแปลภาษาญี่ปุ่น
2: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่จริงแล้วมันเกินความคาดหมายของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเวลาตอนที่เราเขียนเรื่องสั้นสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดไปถึงผู้อ่านที่ในวงกว้างเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้นึกถึงคนอ่านเลยด้วยซ้ำนะครับมานึกถึงที่หลังเมื่อผลงานมันเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงพวกกลุ่มงานเรื่องสั้นที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันก็บางเรื่องก็10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันยังทำงานอยู่กับผู้อ่านนะครับโดยเฉพาะนักแปลที่เป็นคนเลือกอะไรเงี้ยครับดีใจครับ
0: มีหลักในการเลือกออกมายังไงครับว่าเรื่องนี้ควรที่จะแปลสำหรับคนญี่ปุ่น
2: เราก็เน้นเป็นประเด็นนะครับคือผมก็เขียนจากหลากหลายเวลาหลากหลายสถานที่ช่วงวัยอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นก็เป็นกลุ่มที่เรายังสนใจพวก coming of age คือตัวละครที่มีพัฒนาการมีการเติบโตเรียนรู้นะครับกลุ่มหนึ่งพอเราช่วงวัยอีกช่วงวัยหนึ่งผมก็เขียนเรื่องสนใจเรื่องสังคมการเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับตอนที่คือเราเติบโตในช่วงรัฐประหาร2549นะครับเราก็มาเจอ2557แต่ก่อนหน้านั้นเราเจอ2554 53อะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองพวกนี้มันกระทบเราแล้วก็สู้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจว่าเราพยายามที่จะผสานเรื่องเล่าส่วนตัวกับเรื่องเล่าทางการเมืองเข้าด้วยกันซึ่งมันก็ออกมาในรูปแบบของแบบดิสโทเปียเป็นแฟนตาซีมาจิคอลเรียลิซึมอะไรพวกนี้ออกมานะครับด้วยความที่สังคมมันไม่อนุญาตให้เราพูดอะไรเยอะ เราก็พยายามหารูปแบบทางวรรณกรรมมาเขียนนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาพอการเมืองมันสงบมันไม่เชิงว่าสงบถูกกดเอาไว้นะถูกกดเอาไว้ให้มันนิ่งไงกลุ่มคนในสังคมก็หันไปสนใจเรื่องการเมืองเรื่องเพศนะครับเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าประเด็นพวกนี้น่าสนใจอีกกลุ่มนึงก็คือการพยายามตามหารากเหง้าทางเพศพยายามตามหารากเหง้าทางเชื้อชาติในพวกนี้ครับก็จะมีกลุ่มนึง3กลุ่มหลักๆพวกนี้ก็จะมี12เรื่องประเด็น
0: แล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะมีความเข้าใจในบริบทที่เราต้องการสื่อได้มากน้อยแค่ไหน
2: ผมเป็นคนที่เขียนเรื่องสั้นมันมี2ด้านเลยเนาะเดี๋ยวน้องนึกก่อนนะคือด้านนึงเราเขียนแบบใช้บรรยากาศสีสันของโลคอลพื้นถิ่นโบราณอะไรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่าในด้านหนึ่งก็เป็นข้อดีของกลุ่มคนอ่านต่างชาตินี่เขาจะรู้สึกเอ็กโซติกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแบบตื่นตาตื่นใจกับความแปลกอะไรเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งผมก็ไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะมันเช่นแบบโลกอนาคตหรือว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นกลางๆสังคมร่วมกันอะไรเงี้ยนะผมคิดว่านั้นก็น่าจะสื่อสารกับคนอ่านได้กว้างเหมือนกัน
0: ครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของวรรณกรรมไทยการงานเขียนไทยเนี่ยคุณจิรัตน์ก็เป็นหนึ่งในกรรมการในการให้พิจารณาผลงานหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยมองดูแนวโน้มของงานที่ออกมาของนักเขียนใหม
2: ่ๆ
0: ของไทยเนี่ยมันไปในแนวไหนในทางไหนครับ
2: ตอนนี้ที่เป็นแนวโน้มหลักๆคือเขาเริ่มเข้าไปเขาเรียกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นมากพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือสมัยก่อนด้วยสื่อด้วยกลุ่มของวรรณกรรมมันยังมีกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างอยู่ movement มันเลยเวลาเคลื่อนไปมันก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเช่นกลุ่มแบบ postmodern กลุ่มอะไรพวกนี้เขาก็จะเห็นเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้แต่พอมายุคหลังเหมือนด้วยสื่อที่มันหรือสำนักพิมพ์อะไรก็ตามแต่ที่มันแตกกระจายออกไปมันก็เลยเกิดความหลากหลายมากขึ้นเกิดนักเขียนพิมพ์เองเยอะขึ้นเพราะนั้นทิศทางของวรรณกรรมก็เลยคล้ายๆว่ามันมีความกลุ่มย่อยมากขึ้นแต่ว่าที่มันโดดเด่นจริงๆก็คืออาจจะเป็นกลุ่มนักเขียนที่เขาพูดถึงความหลากหลายทางเพศไปพร้อมๆกับประเด็นทางการเมืองคือเขาพยายามที่จะเข้าไปสำรวจข้างในตัวตนหรือว่าสำรวจบทบาททางเพศบางอย่างพิสูจน์ความเชื่อหรือพยายามทลายขนบอะไรบางอย่างออกไปและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทิ้งแง่มุมทางการเมืองคือการเมืองกับเพศเป็นสิ่งเดียวกันหรือมันอยู่บนระนาบเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือพูดถึงส่วนตัวก็จริงแต่ว่าเราเห็นการต่อสู้ขัดแย้งอะไรอยู่ข้างในตรงนี้มีความน่าสนใจงานของราดิษฐ์เองอะไรเองก็น่าสนใจหรือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงเลยก็เป็นกลุ่มแนวป๊อปพวกแฟนตาซีดิสโทเปียอะไรพวกนี้หรือว่าจิดานันท์เหลืองเพียรสมุทรเองเขาก็เขียนได้หลากหลายแนวหรืออย่างคุณนฤพงษ์เองก็เรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะพูดหลากหลายเสียงอีกด้านหนึ่งคือทั้งพูดถึงเชื้อชาติด้วยพูดถึงทางเพศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าความหลากหลายคือน่าจะเป็นมูฟเมนต์ที่สำคัญของวรรณกรรมไทย
0: สไตล์การเขียนภาษาที่ใช้สำหรับวรรณกรรมในปัจจุบันถ้าเกิดเทียบกับในสมัยก่อนๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยไหมขนาดไหนครับ
2: ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกันนะครับคือจะสังเกตยังไงดีผมก็เป็นคนชอบงานอ่านงานของวรรณกรรมไทยยุคเก่าเหมือนกันก็ชื่นชอบความรุ่งเรืองทางภาษาเช่นงานของคุณวงศ์สวรรค์งานของชาติกอบจิตติหรือเลยขึ้นไปแบบยุคเสนีโสภพวิสุทธเสถียรพวกนั้นเขาก็จะมีคือภาษากับความคิดไปด้วยกันหมายถึงว่าคือเขาคิดหรือเขามีประสบการณ์กับสิ่งไหนแล้วเขาสะท้อนออกมาผ่านการสร้างสรรค์ทางภาษาชัดเจนแต่ทีนี้ถ้ามองในยุคหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็มีประสบการณ์อีกรูปแบบนึงอาจจะด้วยความที่เขาเห็นภาพมาก่อนหรือเขาเสพสื่อที่เป็นวิชวลมาก่อนนะครับวิธีการสะท้อนออกมาค่อนข้างที่จะเห็นภาพมากกว่าลงลึกลงไปแต่นี้เราไม่ได้ตีความในเชิงคุณค่านะฮะเราหมายถึงว่าเรามองสไตล
0: ์คืออย่างในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือการยึดอาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นนักเขียนถ้าเกิดมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยก็จะมาด้วยทั้งชื่อเสียงแล้วก็แน่นอนเรื่องของเงินที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แต่ว่าในเมืองไทยที่ท่านมองยังไงว่าคือเรายังไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกับนักเขียนคนนี้ที่แบบดังแล้วก็เหมือนกับอย่าง
2: เบสเซอร์ไปเลย
0: เบสเซอร์ไปเลยอยู่ได้แล้วก็ผลงานออกมาก็แบบมีฐานะที่แบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ยากครับคืออาจจะไม่ใช่ด้วยตัวของนักเขียนเองด้วยซ้ำผมก็คิดว่าตัวองค์ประกอบอื่นๆในสังคมหรือนิเวศของหนังสือในสังคมไทยมันจะต้องไปด้วยกันทิศทางเช่นเอเจนซี่ที่มาช่วยดูแลมีไหมใช่ไหมครับตัวหรือตัวรัฐที่มาช่วยชดเชยหรือสนับสนุนนักเขียนนะครับในช่วงคืองานเขียนมันไม่สามารถผลิตได้ทุกวันหรือทุกเวลามันอาจจะต้องมีการช่วงที่เราไปรีเสิร์ชหรือเราหยุดพักไอ้ช่วงนั้นเราจะทำอะไรกินบางทีในประเทศบางประเทศเขาอาจจะมีตัวนี้ช่วยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีแบบเอเจนซี่อะไรบางอย่างเขามาช่วยดูแลอะไรพวกนี้ป่ะคือผมคิดว่าการอยู่ได้อาจจะไม่ใช่แค่นักเขียนอย่างเดียวตอนนี้คือนักเขียนบางคนเขาก็ประกอบอาชีพอยู่ได้อย่างพอมีพอกินแต่ว่าอยู่ได้ด้วยปัจเจกกับบุคคลหมายถึงเป็นคนๆไปมันไม่ได้เป็นระบบหรือเป็นโครงสร้างเนี่ยก็เลยยากที่จะน่าจะเหมือนต่างประเทศอะไรที่เรียกว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้แล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคน
0: เพราะดูแล้วคือเ เราก็ยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างที่จะช่วยสนับสนุนนักเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนแต่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับใช่ครับอาจจะไม่ได้คุ้มกันหรือว่าเราอาจจะไม่มีตัวกลางเพียงพอที่จะมาต่อสู้ให้เราหรือเปล่าหมายถึงว่ามาตรฐานของราคาค่าเรื่องอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ตรงไหน
0: มองในเรื่องของการอ่านของคนไทยตอนนี้ไม่เห็นหลายๆคนบอกว่าเรามีเทศกาลหนังสือแล้วก็แหมมีคนเข้าไปแบบเข้าคิวซื้อหนังสือกันเยอะมากเลย
2: ก็อ่านเยอะจริงนะครับแต่ว่าอ่านอะไรอีกเรื่องนึงก็เขาก็มีกลุ่มนึงที่อ่านแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็เม้นเงินเยอะมากใช่ไหมครับก็เป็นแน่นอนอาจจะเป็นกลุ่ม BL กลุ่มอะไรพวกนี้หรือกลุ่ม Y ที่เขาอยู่ได้จริงๆแล้วก็หรืออยู่หรือในเน็ตหรืออะไรเงี้ยไปวรรณกรรมที่ออนไลน์หรือพวกนี้ก็เขาก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันคือผมคิดว่ามันอ่านเขาอ่านกันอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือบ้างไปอยู่ออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนวรรณกรรมซีเรียสอย่างผมมันไม่มีใครอ่านหมายถึงว่าอ่านน้อย อยู่แล้ว แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นทุกประเทศไหมฮะหมายถึงว่าวรรณกรรมซีเรียสจริงจังก็ไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มอย่างเช่นเรานี่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาคุณจิรัตน์มองว่ามันเป็นยังไงไม่ถึงกับเป็นคือทุกคนบอกว่าพอมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาหนังสือมันจะหายไปมันจะอยู่ไม่ได้หรือว่ามันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือว่ามันจะเป็นศัตรูระหว่างกันหรือยังไง
2: ครับผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยขัดแย้งกันสักเท่าไหร่นะครับคือคิดว่ามันน่าจะเสริมกันอย่างเคยเห็นเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เขาเป็นแบบอ่านบอยเลิฟอ่านอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นเขาพยายามที่จะไปผลิตหนังสือออกมาเพื่อที่จะเก็บสะสมเคยไปเยี่ยมลงพิมพ์ดูเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่เขาอยู่ได้เนี่ยมาจากกลุ่มนี้แหละที่นิยายออนไลน์นิยายบอยเลิฟเนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเขาพยายามที่จะตีพิมพ์ให้เป็นเล่มให้มันจับต้องได้แม้ว่าเขาเคยอ่านในออนไลน์มาแล้วเนี่ยหรือเขาก็จะมีฐานคนอ่านของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเขาจะทำเป็นคอลเลกชันของเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งคือด้วยความที่สอนอยู่ที่สอนนิสิตด้วยครับกลายเป็นว่านิสิตชอบที่จะหยิบหนังสือเล่มเจนหลังจากเราคือเจนผมลงขึ้นไปก็กลายเป็นไปอ่านออนไลน์กันซะเยอะด้วยความที่สายตาเริ่มเสียแบบไม่ทราบเขาก็จะถางได้แต่เด็กๆที่เขาอ่านหนังสือหยิบเล่มของผมบอกว่าให้พวกผมทำ PDF ให้เรานะผมไม่เอาอาจารย์ผมไปขอไปซื้ออะไรเงี้ยอ๋อดีอะไรครับ
0: สายตานี่จริงๆนะฮะแต่ก็ยังชอบจับเป็นเล่มๆอยู
2: ่ไม่ถึงกับตา
0: ปัจจัยอะไรที่คุณจิรัตน์มองว่าจะช่วยส่งเสริมนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเขียนหนังสือในอนาคตนะฮะ
2: ส่งเสริมคือด้านหนึ่งคือที่จริงเขาก็มีช่องทางในการเรียนรู้ในการเขียนมากมายนะครับแต่ช่องทางทั้งมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีหลักสูตรวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีคอร์สต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวองค์ความรู้ทางด้านการเขียนเนี่ยน่าจะเยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนเขาน่าจะหาช่องทางหรือพื้นที่เขาเพิ่มมาคืนคือไม่แน่ใจว่าคือเขามีพื้นที่แหละแบบไปพิมพ์เองออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาหรือว่ายังไม่ผ่านการตรวจคัดอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกความมีคุณค่าจะต่างกันผมคิดว่าถ้าหาพื้นที่ให้เขาเผยแพร่แล้วก็มีกลุ่มชุมชนที่สนับสนุนช่วยกันอ่านอะไรเงี้ยช่วยกันตรวจทานวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าตรงเนี้ยช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้เยอะ
0: ครับคุณจิรัตน์ได้ทุนเฟลโลชิพของ Kyoto Writers Residency
2: ครับ
0: จะมาอยู่ที่ญี่ปุ่น
2: ครับ
0: คาดหวังอะไรจากการที่จะได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
2: คาดหวังว่าจะได้อยู่นิ่งๆ เหมือนชีวิตที่ผ่านมามันถูกปั่นป่วนวุ่นวายด้วยกิจการการงานต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในช่วงเวลา1เดือนน่าจะทำให้เราได้มีเวลาในการทบทวนเรื่องราวที่เราเคยคิดเขาโครงอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เขียนต่อหรืออย่างน้อยก็ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็มากไปกว่านั้นคืออยากรู้จักชุมชนของนักเขียนที่มาจากหลากหลายที่ด้วยว่าเขามีวิธีคิดอะไรยังไงครับได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยตรงนี
0: ้การมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่องานเขียนในอนาคตของคุณจิรัตน์มากน้อยขนาดไหนครับ
2: คิดว่าน่าจะมีเยอะนะฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือว่าจุดหมุดหมายใหม่หรือ turning point ใหม่ในการเขียนหนังสือผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็ พูดตามตรงคือว่าไม่ได้เขียนจริงจังมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่งานมันดึงสมาธิไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเปลี่ยนในการเขียนไม่ได
3: ้ครับ
0: ขอบคุณครับคุณจิรัตน์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: เรื่องสั้นของคุณจิรัตน์12เรื่องกำลังได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในเร็วๆนี้นอกจากคุณจิรัตน์แล้วผมยังได้พูดคุยกับนักเขียนอีกคนก็คือคุณนฤศพงศ์นักเขียนซีไรท์ที่ตอนนี้มาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามในรายการช่วงปลายเดือนตุลาคมครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะไปปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเกียวโตจากศิลปินไซนิจิฟวังคุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามีผมซึ่งไม่เอาไหนที่กำลังคิดถึงเธออยู่และมีเธอซึ่งไม่คิดถึงผมกำลังดื่มชาอยู่การไปกลับระหว่างเมืองที่ทื่อๆนั้นไม่เหมาะกับพวกเราหรอกเราควรไปเกียวโตกันนะที่รักไปเกียวโตกันและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan